นะสัมปุระเออาสาดวายาไปสังวลังละบวงตนะใดปัญญาวานิยาว